กินเดือชาตรมมองเปล่าจมโบเอ็นเอ็นเกนติลการใครโหงันราหบชาลำตาลุนหำราตังชักอันเกนนาวรี